0: มาแต่งอบห้องติ่งปีนี้พี่น้องสาวานอันปลูกคือ300เฮกตาร์จูแนวคือมาแต่งเหามาแต่งเล่มาแต่งปุ๋ยกัวงาเจ้าแมนมาแต่งเหาหอดเนื้อ80พันหอยซับองเหมือนวันมิ้งบานมิ้งตันสาวานอันเกือกันเจ้าแมนเออออกหำๆหายหยากตังเจ้ายามหังพี่น้องอิ่มปั้นปุ๋นเจ้ายามออกแมนบ่คือเดียวซับเจ้าแมนเอ๊ยามนี่กายยามอื่นแมนปิดแต่เบื้อนซ้ำหอดเบื้อนแปดกำ
1: เคยแต่ที่ลูกเดาเริ่มคงทนลำแล้วมันยื
0: ดแต่เฮือนหมู่หยาเอสสีสร้างมาแต่งแมนฝ่ายามเจ้ากุ๊กก็บ่ได้ให้ว่าเจนี่สาสาวเฮือนจูปีเจนี่แมนหาสิพาหอดหกสิบแล้วสิจาก่อนได้ปีนี้ให้ง่ายเติมเม็ดจูแนวฟักหมากยามมัวแมนบ่มีคือมาไก่มาสารจูปีสิเอปีนี้บ่มีให้มาแต่งจังใดจูปีแมนต่อ30หา37แมนสูงแล้วนำเจ๊เศษเงินต่อ60หอด60หาเงินแมนปิดหมากใดแนวมาแต่งเหาปีนี้สู่สาวันอันเจ๊แต่อิ่มอามาเงินเตียนซอยเฮาปีน้องตื่มเจ้อเกือบไปเฮานำปลูกปันปอนำแนวก้อกวงยำหอดพ่อแม่ต้องปิดหนักแปงเจ้าฝัดแทงความใจถ่ายห้องเบาต้องฝัดแทงด้วยในเงียอันเปิดหนีมาหอดนีละเม็ดเจิญพ่อแม่ต้องปิดน้องอิ่มตอนฟัง